สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการดนตรีพาเที่ยววันนี้กลับมาพบกับช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิในครั้งนี้ขอเสนอเรื่องซังเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและคุณชวีวงศ์สักุไรครับ

แต่ก่อนที่เราจะไปฟังนิทานญี่ปุ่นกันเรามาฟังเพลงเพลินๆกันก่อนนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเคียววะนันดะคะหรือวันนี้แบบว่าโดยชูการ์เบฟขอเชิญรับฟังครับ

0: ต่อไปเป็นช่วงนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิครับ
1: สวัสดีค่ะนิทานญี่ปุ่นมุคชิบานาชิกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาจนเป็นตำนานในญี่ปุ่นที่จะได้ฟังกันในวันนี้คือเรื่องซันเนนเนทาโรหรือทาโรเจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเรามาฟังกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วหญิงชาวนายากจนคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายชื่อทาโรในหมู่บ้านแห่งหนึ่งสองแม่ลูกช่วยกันทำงานขยันขันแข็งแต่ก็ยังแทบไม่พอเลี้ยงปากท้องพื้นดินแห้งผากอากาศแห้งแล้งอาหารจึงขาดแคลนแม่ของทาโรทำงานหนักเกินกำลังจึงตายจากไปทิ้งให้ทาโรอยู่อย่างเดียวดายเพียงลำพังจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจแม้หลังจากที่งานศพของแม่ผ่านพ้นไปแล้วก็ยังร้องไห้คร่ำครวญและแล้วทาโรก็นอนหลับไปทาโรเอาแต่นอนนอนนอนแล้วก็นอนหลับอยู่อย่างนั้นจนเพื่อนบ้านพากันมาดูด้วยความเป็นห่วงทาโรหลับไม่ยอมตื่นเวลาที่เพื่อนบ้านเอาอาหารมาให้ทาโรก็กินทั้งที่ยังหลับอยู่เจ้าหน้าที่หมู่บ้านมาหาคุยกับทาโรเสียงดังลั่นแต่ทาโรก็ไม่ตื่นเด็กๆแถวบ้านมาแย่เขี่ยแข้งเขี่ยขาให้จักกะจี้ทาโรก็ได้แต่ชักขาหลบแล้วก็หลับต่อไปสามปีผ่านไปไร่นาของทาโรก็รกรุงรังไปด้วยวัชพืชเวลาผ่านไปสามปีเช้าวันหนึ่งจู่ๆทาโรก็ลืมตาตื่นออกไปไร่นาแล้วก็ลงมือถางวัชพืชที่ขึ้นสูงแทบจะท่วมหัวทาโรตั้งหน้าตั้งตาพรวนดินแล้วก็ไถนาจนชาวบ้านเห็นเข้าก็ประหลาดใจร้องเป็นเสียงเดียวกันว่า
2: เฮ้ยพวกเราทาโรเจ้าหนุ่มนิทราที่หลับไหลอยู่นาน3ปีตื่นแล้ว
1: แต่ขณะนั้นหมู่บ้านก็ยังเดือดร้อนเพราะภัยแล้งที่ยืดเยื้อทาโรได้ยินเรื่องนี้เข้าก็แบกจอบขึ้นบ่ามุ่งหน้าไปยังแม่น้ำชาวบ้านคนหนึ่งร้องถามทาโรว่า
2: ทาโรเจ้าจะไปทำอะไรที่แม่น้ำ
1: ทาโรตอบว่า
2: ข้าจะไปขุดดินทำร่องชักน้ำเข้านา
1: ชาวบ้านหัวเราะกันใหญ่แล้วก็บอกว่า
2: ทาโรแม่น้ำอยู่ตั้งไกลโพ้นเจ้าจะไปขุดร่องทำทางน้ำด้วยจอบอันเดียวเนี่ยนะไม่มีทางทำได้หรอก
1: แต่ทาโรก็ออกเดินมุ่งหน้าไปไม่ฟังเสียงครั้นพวกเด็กๆในหมู่บ้านได้ยินเรื่องราวของทาโรต่างก็บอกกันว่า
2: ข้าจะไปช่วยทาโร
1: พวกเด็กๆตามทาโรไปทีละคนสองคนทุกคนเดินเดินและก็เดินไปในที่สุดก็ไปถึงแม่น้ำทาโรใช้จอบขุดดินขุดขุดแล้วก็ขุดพวกเด็กๆก็ช่วยกันขุดด้วยพ่อแม่ของเด็กๆเป็นห่วงลูกจึงตามไปดูว่าเด็กๆทำอะไรกันบ้างและพอเห็นเข้าก็ประทับใจที่ทาโรกับเด็กๆช่วยกันขุดดินอย่างไม่ลดละเพื่อทำทางชักน้ำเข้าไร่เข้านาและแล้วพวกผู้ใหญ่ก็ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยจนในที่สุดเมื่อตะวันใกล้ลาลับขอบฟ้าทางน้ำก็ไปถึงไร่นาของหมู่บ้านแล้วน้ำจากแม่น้ำก็ไหลตามถังน้ำไปยังไร่นา
2: สำเร็จแล้ว
1: ทุกคนตะโกนขึ้นพร้อมกันแล้วก็พากันขอบอกขอบใจทาโร นับจากวันนั้นมาแม้ยามเกิดภัยแล้งหมู่บ้านนี้ก็ยังเพาะปลูกข้าวได้มากมายโดยอาศัยน้ำจากแม่น้ำแล้วหมู่บ้านก็มั่งคั่งขึ้นทาโร่เองก็ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและอยู่ร่วมกับทุกคนในหมู่บ้านอย่างมีความสุขเรื่องราวของซันเนนเนทาโร่หรือทาโร่เจ้าหนุ่มนิทราผู้หลับไหลอยู่นาน3ปีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ
0: แม้นอนหลับอยู่นานตั้ง3ปีตื่นขึ้นมาทำงานได้ผลสำเร็จขนาดนี้แสดงว่าเจ้าหนุ่มทาโร่ไม่ได้นอนขี้เกียจอยู่เฉยๆแน่ๆนะครับความสูญเสียแม่ทำให้หมดกำลังใจที่จะทำอะไรๆเท่านั้นเองแต่ว่าสมองยังคงทำงานตามปกติ
1: ค่ะและถึงเวลาคับขันนะคะก็ลุกขึ้นมาใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้ทันการเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กๆค่ะ
0: กล่าวกันนะครับว่านิทานเรื่องนี้เนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากเรื่องราวของนักรบซามูไรคนที่เปลี่ยนอาชีพมาทำไร่ทำนาที่เขตอาสะในจังหวัดยามากุจิทางตะวันตกด้านทะเลญี่ปุ่นแล้วก็ต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนน้ำซึ่งก็ทำให้ชาวไร่ชาวนาต้องเดือดร้อนกันมากครับ
1: ซามูไรผู้นั้นนะคะใช้เวลานานถึงราว3ปีคิดหาวิธีชลประทานชักน้ำเข้าไร่นาเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ำในท้องถิ่นค่ะจนในที่สุดเขาก็สามารถหาทุนมาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำที่ไหลผ่านหมู่บ้านช่วยให้สามารถระบายน้ำเข้าไปตามไร่นาของชาวบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะ
0: ครับแล้วก็เขื่อนที่ซามูไรคนนั้นหาทุนมาสร้างเอาไว้มีอยู่จริงนะครับอยู่ที่แม่น้ำอาสะในเขตอาสะจังหวัดยามางูจิแต่ว่าเขื่อนเนี่ยไม่ได้ตั้งชื่อตามคนสร้างคงเนื่องจากไม่อยากเปิดเผยนามครับ
1: ชาวบ้านค่ะก็เลยตั้งชื่อกันเองว่าเขื่อนเนทาโร่หรือทาโร่เจ้าหนุ่มนิทราแล้วก็เล่าเรื่องสู่กันฟังจนเป็นตำนานของท้องถิ่นค่ะ
0: ครับแล้วก็พอเล่าต่อกันไปนานเข้าที่ว่าคิดหาวิธีแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอยู่3ปีก็คงกลายเป็นนอนหลับไหลอยู่3ปีไปนะครับนอกจากเขื่อนเนทาโรในแม่น้ำอาสาแล้วใกล้ๆกันนั้นยังมีศาลเจ้าที่ชื่อว่าเนทาโรอาราจินจะเป็นที่ระลึกถึงผู้บุกเบิกการชลประทานช่วยให้ชาวบ้านในท้องถิ่นรอดพ้นจากภัยน้ำแล้งด้วยครับ
1: แล้วก็ที่หน้าสถานีรถไฟอาสะนะคะก็มีรูปหล่อทองแดงค่ะชื่อว่าเนทาโรตั้งตระหง่านอยู่ด้วยแสดงว่าได้รับการยกย่องให้เป็นวีรบุรุษการชลประทานของท้องถิ่นค่ะและท้องถิ่นนี้นะคะก็จะจัดงานเทศกาลเนทาโรในช่วงปลายเดือนเมษายนทุกปีด้วยค่ะ

ก่อนจากกันในวันนี้เราไปฟังเพลงที่มีชื่อว่าโคโคโรวะหรือหัวใจคือว่าโดย Killing Time ขอเชิญรับฟังครับ

และทั้งหมดก็คือรายการดนตรีพาเที่ยวในวันนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้คุณชวีวงศ์สกุลไรและผมชัยรัตน์ถมยาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้ลงแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan